ักร้องดูการโอเบนาคณะตัวมันมุนบันเก่งละตาปาร์จัจจังก็บุษรกวันบันมาเตมอมันอันเดอเชื่อเลยนะอันเดอเชื่อเลยนะมันตั้งคิดว่ากวันบันสักการณ์นี้ต้องจัดเคลื่อนปุ่นเต็งเด็กกับอุมาร์ก็